บสัตว์ละเกี่ยกิอวากวยนี่ไปกับมาลีเกะกมาตาเต้าปลกลามากวยอหอนเกะเต้าลอตุเอกิเต้ากมาตามกวยมานาบะไมโฮฟอลฟอลามกิลอตุอโฮวานิเกฟราโตกะเตยตุตุอิโมตานากิยาซิซุคลาสกอมาฟามอุยเอเมนิเกฟอลฟอลาเอโตโอเกฟายเมยายฮากิอิโบโบโนโนเปฟายเต้าลอตุกะมาตาอิโฮวากวนิโอกุโตเปยากะเมเนซอนิอโฮนิโตเลติโกบาตาฮิวาปะกวเวซิอุลากิมอยวาอายะเปเลฟอลฟอลาLa folofola si hova kia mosese o pehe. Lea ke frataha kotoa haa Israeli. Pea ke tala kia teki nao dolu. Demo ma oni oni he okuo.